ชงรักชักจันเอลอดหันไตมอนรูปแน่มอนรูปแน่จานอันเวเกินรักเกินราวราวเวไตอัมมองนาตึงกว่า